ยินสิกได้สละลังดอเปิดสำหรับมนุษย์ครุบแต่งอ่ะมนุษย์ละอ้อหนึ่งมนุษย์อักระกนองเรื่องนี้ยังเคยแนกของวิวชีมีนชีมกาสมารอยนาเลิศพนมปอนตายบัดมวยนับว่ายังเกิดอมปีกังเยของวิวธรรมดาเปลี่ยวทั้งไงกี่เนี่ยกงวิวจีมน้องวิวจีมแต่สีสมาลพักทึกเปลี่ยวละเนี่ยกี่เมียนกันไลงสำหรับไอ้จีมหน่อยช่วยคาเปียกับไอ้วิรมเวงไปยุบช่วยคาเปียปีชิกายตชอตนั่งช่วยทายริสาวีสเปลเปลนี่เปลเนี่ยคงวิวชิมน้อมชิมเตอร์คันไลน์กิวิเตอร์สำราพยุกเนี่ยคงวิวชิมปานรอบขนมเรื่องนี้เปลรอบมันเคร่งมารวยเคร่งถึงกาสับพรมบูนนั่งเนี่ยคงวิวชิมทุกกาสับพรมบูนในเลือดพนมฉบับมีเน็ตเซงในชมวยสำหรับเมืองไทยรัฐซาคาปีอปีชกายตชอตหนึ่งสัตตาสับเซงนั่งเน็กวิวตัวรถมวยอามวยรงเวงอามวยอัดบานสดับเน็กวิวอัดบานทั่วตามAway neck of wheels right. Gon chim no, but bong. Pahaji pill and yet no mean plague, but two mean or death bang mean clean to let him make. And then gon chim no pie. Nung rot dice up pie. And then but wrong way in play. Pahaji.วิ่งแต่ซีสมาลหนึ่งวิ่งอัดเมลจีมเซงดอลวิ่งเล่นเครื่องหายหนึ่งวิ่งบันรองเพลงพอหายวิ่งรอดเล่นสบายหนึ่งอัดจับรอมอมปีน้อยชมวยจีมกาสับประมุ่นเทียนปัตตาวัยสำคัญวิ่งรองเพลงเพลย์หนึ่งวิ่งมันสควอลเพลย์ตัวเองยังประกาศอยู่อันเป็นสัตว์จีมวิมันสัจฉลาดสัตว์ฉรานวิสควอปเตียนั่งวิจัมพลายตัวเตียปนใจสัตว์จีมบาคมีเน็กกับวิววิวิมันรอยเตียปานเตสิยังอยู่สัตว์จีมนี่จีมนุจีเน็กลงเวงในเน็กของวิวชีพรีสปิยบหายเปลรอบจีมหายนั่งเคร่งบะบองมอยปันไตเน็กวิวมันก็จำสะอาดยำทะเมอเน็กวิวจิงตะเพลียมสำหรับเรายบก็ได้นัดตะเตอเรยตรอยลางจอมีนลางจอพนมหนึ่งทมมีนบันลาแต่มีเจิงในเลือดทมัวเปลี่ยวดาเรย์ชื่อปัตย์เปลี่ยวเน็กมุมวิวบานสดับสมเลงระบอกก้อนชีมปัดปองเน็กมุมวิวมีนสกเดมโนหนึ่งดาเรย์น่าเอาไว้ลกมาทายมันพรับเยิงเปลี่ยวกดสุเซเรื่องนี้ลูกาบานพราบนั่งย่อมจังเอายังเตยลูกาชมพูดอกพรามนั่งยังอ่านเรื่องโดยลูกาเสยลูกาชมพูดอกพรามโคบุญดอกโคปมเปลกนงพูดเนื้อเรื่องนี้ว่าเนตนามีนจิมมรอยตายบาดมวยตามันตุกจิมเก้าสัมปมบุญเอาไปเจอที่เรหัสถานดำไปหนึ่งเตอร์ตามโรคจีมมวยดาบัดตัวไทยเคร่งเตอร์เอ

ก็สตรายนุ่มยังก่อนนั่งสัตว์นี้จงสีก่อนหรือบอกเกยังบางเคยในเปียโนสตรายนุ่มที่นิยายอันปีพูดจำนวนหรือบอกเปรียะเปรียะวิหารบอกเปรียะนักรำวิวรณ์นัดนั่งชมพูดอกพรมเปลยังเคยสตรายมวยเทียนสตรายนุ่มสเลียอัลกอฮอล์นั่งถ้าสตรายโน่จะสไรสัมพังนั่งวิมีงก่อนก่อนดาวยังอยู่ถ้าสตรายโน่จะเพรียบเฮร์โรมันคาทอลิกนั่งสไรภาพจะเนกรุบกรองนั่งก่อนรบสตรายโน่จะเพรียบเฮร์โปรเตสแตนต์จะเนกกรุบทั้งไงเต็ดทั้งไงเต็ดจะทั้งไงกังคาทอลิกปันปดอนังทาอนุจิตง่ายทวายบังคมตรงปุ๊ดมวยสายบุญเมินบุญพวนเนี่ยเกย์อัดกรุบอัดตะตูลสควอลทั้งง่ายเต็ดจิตง่ายยืนทรวทวายบังคมเปรียนังเกย์อัดตะตูลสควอลเอาไว้เพื่อวิหารบังเรียนที่ข้อข้อพี่ไว้เพื่อบรรทุกบังเรียน so อันนั้นมูลหายตาเกจีสไรพรหมจารย์ยังพหจิตาบันทายขย่มทลบเนยขังทงไงเทศย่อมทลบถวายบังคุมเพรย์เนยทงไงเทศตาขย่มเนยตาไอจอลจิมวยครอมในบ้านขย่มฉลาดบ้านปีพรัวมุนพระเยซูชอบข้างเงียจำนุ่มจำเรียนในทานสัวบายยังสารเพียบหนึ่งตัวอมปีกำหอหรือบายยังเปรียเลี้ยงกำหอโนจิงลบจิงด้วยในอัตดาทเวหนึ่งเปรียรอบเนี่ยเชียเนี่ยพรหมจารย์อคุณเปรียเปรียทเวครุบทั้งอ้อสำหรับจุยเอาไอ้ยืงน้อยจมวยเปรย์บ่ายืงมีงกับพ่อตรงจ้องเลิกเล่นต่อนั่งตรงจ้องทั่วจ้องเย็ดยืงทั่วชีเนตบริสุทธิ์ดูยืงอัดดาวประพฤติอันเพอบาปเอล่ะสมบัติเมลโคพรัมมันเคืองมีนสักใดปูดเปล่านึกขนองหมดเกลาไอ้ตบดเกเอ็ดซาวมองพวกมวยสายบนเมืองบนพ้นเนี่ยกีอัดกะฮอตกีจีเนตสมอตรองนั่งกีจีเนตซาวมองเอ็ดกะจอบริสุทธิ์มูลหายกีบริสุทธิ์ได้ซากีเลี้ยงอมพบาบรบกเกย์ขนมเชียมรบกเปรย์ห้อยขนมเปรโลหัตรบอตรงกีจีเนตดาสมอตรงช่วยเปรย์เปรย์วิทยาบริสุทธิ์คงน้อยขนมเช็ดรบกเกย์เกย์ไอเปรย์วิทยาบริสุทธิ์ครุบกรองเช็ดรบกเกย์นั่งกีสมไรกีบานทั่วตามครุบแตงอ้อเปรย์ไอกีทั่วยังบางครั้งน้อยขนมกาลาทีชมพูพีข้อมาภัยลูกพอลกดพราบยิงขยมชอบรู้หายปริสูรู้นอกน้องขยมลูกพอลนัตตารู้คลื่นกดอดสลับได้ปันไตกดสมรายรู้สำหรับเรียกดอดจองทั่วตามเจ็ดระบบกฎที่ใดกฎบานเครื่องครบแต่งออฟรีซื้อทั่วสำหรับกฎนั่งกฎทวายชีวิตระบบกฎเตอเพรียนั่งอันนี้มูลหายกฎตาขยมสลับหายกฎบานสำไรทั่วตามเพรียดาตามเพรียครบเพเวเลียกฎจองสาหมองเอกจอบริสัทนั่งเปรียบัน

ใบดองพระเยซูอธิษฐานด้วยเครียดนั่งใบดองตรงสมรัยต้องเจ็ดบาคมีนพลอยนาทีตรงสกเจ็ดสลับจำนวนเยิ่งนักนองโยฮันชมพุกดับพรำโคดับใบหนึ่งดับบูนพระเยซูบานบรรทุลเทียดเปียกนี้จีสังขันสำหรับเยิ่งโยฮันชมพุกดับพรำโคดับใบหนึ่งดับบูนขมิ้นเนตนาเมียนเซกเดย์สรลังทอมจิงนี่คือดาวเนตนาหนึ่งประเดิมชีวิตจำนวนปุ่นสำลังระบอกคลุนนุ่มแต่ตอนเนตเราคณีทวีตามเซกเดย์ดาวขยมบังกบนุ่มเนตเราคณีจีปุ่นสำลังขยมหายปรีสุบานพราบยิ่งขมิ้นเซกเดย์สรลังทอมจิงเลียบองชีวิตระบอกยิ่งสำหรับเนตจิปุมากยิ่งหรือเนตตัวไทยปริสุนิเยนิมุนตรงเลียบองชีวิตคนไหนสำหรับช่วยสังครูยิ่งยังเคยสักเดย์สรลังระบอกปริสุจีสักเดย์สรลังเมนเทนนั่งยิ่งอัตรกาคลายเทเปียจีสเปียปริสุบานเลี้ยงเชิงระบอกสาเวระบอกตรงหายตรงบ้านนี้เย่ชิมวยเก้นังอาเก้ทัวด้วยพระเยซูทัวสมัยขนองโยฮันชมพุกดอกใบโคสามสับบุญหนึ่งสามสับพรำโยฮันชมพุกดอกใบโคสามสับบุญหนึ่งสามสับพรำขยมเอาไอ้สักเดย์ปัญญามวยทำไมดอกเนตเรลคเนียกูเอาไอ้เนตเรลคเนียสโรลังคเนียตัววิ่งตัวมาตัวเอาสระลังคณีโดยที่ขยมบานสระลังเนรลคณีได้กี่หนึ่งดังท่าเนรลคณีจีสะระบอกขยมดาวิสาสิกดานี่อิงกูดาวิเนรลคณีมีสิกดาสระลังดอกคณีตัววิ่งตัวน้าพระเยซูเอายังสระลังดุจตรงพระเยซูบานเอาอย่างเครื่องสักเดย์สรลังระบอตรงพิพรูตรงแหลบองชีวิตระบอตรงสำหรับเยนั่งตรงท่าสมสรลังเนี่ยจิตข้างด้วยขยมสรลังเนี่ยอันนี้จีเรื่องสำคัญในสมัยนี้เพื่อโรคโคโรนาบานฉลองพิพรูมนุษย์ชรานไอชื่อดอกมอนติเปตเพ่งอหายคมิงเนตนาไอไทยเนตชมูเทยปันไตยืนจีเนตชื่อเพรียจีเนตมีนเซกเดย์สรลังโดยเพรียไอจุยไทยเกย์ปันไตพะไฮเนตธาปันไตขยมอักมีนเซกเดย์สรลังโดยนกน้องเจ็ดระบอกขยมพระเยซูบานมีนกาชลายสำหรับปัญหาโนดาสมบัติโยฮันดอกบูนโคดอกใบโยฮันดอกบูนโคดอกใบหายคาเอาไว้ก็ได้ดาวเนตรลคเนียนังซอมได้ในชมุกยมนุกยมนังสมรัยอ้ายตามใบอ้ายเพรบบิดาบานตรงข้างแล้วน้องเพริชปตราบาวเนตรลคเนียนังซอมเอาไว้ได้ในชมุกยมนุกยมนังสมรัยอ้ายบายังขมิ้นสักเดย์สรลังโดยพระเยซูครองเชิดพระเยซูท่าสมขอดยังไอ้สมคดสมปีเปรบบิดาพระนิมระบอบพระเยซูดังตรงสัญญาเอาอันนี้จิตดำนังละอยังไอ้สรลังโดยเพรสรลังยังอัตราข้าพายในจุ่มื้อยังเคืองพระเยซูมันพายใจในสมัยพระเยซูมีจุ่มื้อชราดาพิเศษจุ่มื้อคล่องเกอเอาในเมฆกาดรถมุ่งในช่วยปีเน็บเซิงด้วยกี่บานเยยอมปีโคโรนาได้ปันไตพระเยซูอัดคลายพระเยซูตะปากเกนั่งพระเยซูปีบาเกนั่งตรงอัดคลายฉลองเมรุยังอัตรกาคลายได้ยังบายังเคยเนจิคานชื่ออัดมีเนตไทยเกตยังตรกามีเนจิคาลาฮานขนมพระคริสต์นั่งเตยจุยไทยริสาเกยังมันตรวจการเติมในอ่างได้ปีพรูพรี

ซูซอนยาเอายังมีเนี่ยช่วยยังสมบัติโยฮันชมพูดอกบุญโคดอกผมวยนั่งโคดอกผมเปลโยฮันชมพูดอกบุญโคดอกผมวยนั่งโคดอกผมเปลนุกยมนั่งตูสมโดเพรบวิดาหายตรงนั่งประเทียนเพรดูเชียจำนวยมวยอังติดมาเนรโรคเนียเอาบานคงน้อยจมวยนอกกอลเรียงเตยกูจีเปรวิเนียนในสกดายปิดดาวโลเกตตูพุมบานพรัวมันเคิงเฮยมันสควอลตรงซอกแต่เนรโรคเนียสควอลตรงตะบิดตรงควงจมวยก็นังสันตะในขนองเนรโรคเนียได้นี่จีตำนังละอพระเยซูสอนยาเอาไอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสันตในขนมจิตรบยังยังอัตตาเมื่อไอ้เตยพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์บางครั้งในชั่วโมงยังสำหรับช่วยยังข้อมูลที่ในชุมโยฮันชุมพุกดอกบัวได้ข้อมูลไปประมวยนี่ยังที่อัมพีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระโดยเชี่ยจำนวยกู้เชี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระบิดาหนึ่งจัดมาเตาในชุมขยมตรงนั่งบังเรียนเนรคเนียปีครุบสกเดย์ถึงออกคือหนึ่งรมเล็กปีครุบเต็งสกเดย์ดาวขยมบานปราบดาวเนรคเนียได้ยังมีเนช่วยยังมีครูจีเพรบินิมบาร์สอดเพื่อยังอดดังทัวไอช่วยเกออธิษฐานสมพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาอยู่บ่ปรัชญาสำหรับยังไอ้ทั่วข้าเอาเนี่ยชื่อเชียนั่งมีจำนวนปีพรุ่งพระเยซูท่ายังไอ้ทุกเจ็ดในเลือดตรงสำหรับชลายทบเอาไว้ยังบันอธิษฐานขยมจงเลือกทุกเนี่ยเจ็ดเนี่ยทั้งออกเนี่ยกมเพยพระเยซูพระยังตรงบานเอาเยิงสันติภาพหนึ่งเซกเดย์สักสานหรือบ่ตรงขนมเช็ดตรงบานเอาเยิงเซกเดย์สโลลังหรือบ่ยตรงตรงบานเอาเยิงมีนเซกเดย์สังคมนั่งมีนเซกเดย์จำนวนหรือบ่ตรงเยิงทุกเช็ดในเลยเพรียดังเพรียเพรียของน้อยชิมวยเยิงไอตาช่วยเกย์มีนเช็ดขลังหันนั่งเกย์ไอขึ้นพระเยซูนั่งพระบิดานั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สโลังเกนั่งจองเอลเกตทูชีวิตออกกอลได้บางมนุษย์รู้รู้สลับในชีวิตนี้วิมันพันยาเต้บางกิสกอลพระหายกิมีนสังคมปีพูดพระเยซูจิตสัญญายิ่งมากเวงนั่งนอมยังตนาจมวยตรงในทันสูขยมสมบัติอันทั้งอกนี้ทั่วใจทั่วเชิงระบบพระเยซูนั่งเตยนั่งช่วยเน็ตชงูช่วยเน็ตใครครอช่วยลึกทุกชิดเกยช่วยพิชิบาวเกยนั่งช่วยอาเกดังตรงจีเพรียตรงสโลังเกยนั่งตรงมีนำนายอาเกยมีนชีวิตอกอลจีมวยตรงขยมสมอธิษฐานสำหรับบองพองทั้งอกนี้มวลขยมชอบอธิบายในบริกนี้สมเจ้ารวมอธิษฐานเอาพระบิดาพระริชบัตราจีพระเยซูนึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทั้งไงนี้จีทั้งไงบริสุทธิ์หรือบัตรองยังบานอภิคุณเพรปีพรูยังบานเคืองสกเดสระลังหรือบัตรองพระเยซูบานแลบองทั้งอ้อสำหรับช่วยสังครูเฮียนั่งตรงบานอ้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยยังได้แล้วเลยนี่ยังขยมบานอธิษฐานขนมนิมรบพระเยซูนั่งซ้อมเซกเดย์สระลังรบตรงสมช่วยอ้ายยังขยมสระลังเนจข้างด้วยตรงสระลังยังบ่าวมีเนจงือในกบายยังสมตรงช่วยอายังมีเจ็ดคาลาฮานเตอช่วยเกย์นังมีปรัชญาสำหรับจีบาวเกย์ทำพลอยรบตรงสมอายังมีเจ็ดคาลาฮานบานปัสไซดำนังองค์พิเศษเดส

0: มันรบตรงนึงคำร้องรบตรงสำหรับกรุ๊ปมนุษย์ที่เนตทุกเจ็ดในเลยพระเยซูคำร้องอากิตานทันสู้ชิมวยตรงออกก่อนที่นี่ยังขยมสมตรงช่วยคงในชิมวยยังขยมรู้ทุกไงนังเอ้ยยังทวีจีเจิ้งนังได้รบตรงตัวบังคมสมนิติงอ้อขนมนิ่มระบบพระเยซูสมอาคุณอาเมนยังบานชุบขณีทิศในทกายสาวคราวสมเพรียบทีมเผา
1: รวยมาราในเยยลังถาบรอลังขยมเลือกดมกังพระองค์มจ่าวิญญาณขยมก่อรีจเรียหนึ่งเปรียดอจิเปรียองสังกรูในขยมบาดตรวงบานโต๊ดเมิลสันทานเตียบทองระบบขยมจีบ้ามอมราตรวงเมิลโจปีนี้ต่อมุกกรบเตียงอำนาจมนุหนึ่งรบขยมถาจีเนียเมียนโปปีปลัวเปรียดอเมียนเปรเจสดาตรวงบ้านโปรเสกได้ยังละอวิเศษอัลขยมเปรียเนียมตรวงบริสุทธิ์ตรวงเมียนเสกได้เมตตากรุณาดอลกรบเตียงอำนาจมนุดาลเกย์กอดคลายตรวงต่อเรียงเต่าตรวงบ้านสำได้เริ่ดโดยเปรียวตรวงพร้อมเตียงกำจัดกำจายมนุษย์อมนวดโดยซาคุมนึดดานอกนองจัดขลุนเกเตียงตุ่มเละสดัดปีบาลังเจงหายเลิกมนุษย์เรียบสาเลิงวิ่งแอมนุษย์เคลียนตรวงบ้านจำแอดโดยรบบละอ่อแต่ปุ่นเนียเมียนตรวงบ้านบนดังอ้อยเต่าตัวเตวิ่งตรวงบ้านช่วยอิสราเอลจีเนียบอมราตรวงอ้อยบ้านนึกจำปีเสกได้เมตตากรุณาตรวงโดยเจตรวงเมียนเปรียบบรรทูลหนึ่งปู่อายกอยืนคือหนึ่งลูกอับราฮัมหายหนึ่งปู่ลูกเจรียงเรียบดอราบต่อโมกโจลเจรียงตุ่มนกทำไมทวายตรวงหายเล่นเพลงอ่อยลื้อรงงมโดยเป็นประสบบัดเปรียบบรรทูลในพระเยโฮวาตรมเตรงหายบรรดาเกกาในตรวงบันเถื่อโดยสมตรองแดตรวงสโลลันสิกได้สจริตหนึ่งสิกได้ยุติทัวแผ่นใดเมียนเป็นได้สิกได้สอบรอในพระเยโฮวาอ้อประเลงอันเอ่ยโจลซอสเซดอลพระเยโฮวาอ้อพระเยโฮวาชีเปรียในตูลบังกมเอ่ยตรวงทมไกรเลงตรวงประดับอองดอยยัวสะเนื่องได้เจียนุเพียบเปรียโวใบดาตรวงมันจมนมจมเรียเนนาเตตรวงบ้านประกุลกรบกายจมนมจมเรียดอลพระเรจบตราเวงดำใบอ้อยมนุษย์เตียงอ้อปานกรบประติบัติดอลพระเรจบตราโดยเจโกรบปฏิบัติดอลเปรโวใบดาดาเนียนาดัลมันโกรบปฏิบัติดอลเปรเรจบตรานุกอมันโกรบปฏิบัติดอลเปรโวใบดาดัลจัดอ้อยตรงหมกได้เรียสดันในอ้อเตียงกาลดัลตรงมันแจสกุลหายเมื่อตรงมันเคยกู้ชื่อเปรียแต่มวยเปรียองนุโซมอ้อยตรงบานละใบเปรียเนียมนังเสไรละอ้อออกกาลเจนเนจเรียงเรียบต่อเต่าอาเมนហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជួបសេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទបែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិន្ទាចំពោះបងប្អូនខ្លួនឬមើលងាយដល់បងប្អូនខ្លួនពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈរនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បុតដោយព្រះជន្មទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរួបរៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានហេតុនោះកុំបីឲ្យយើងរលគ្នានិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយសូមឲ្យយើងគិតសម្រេចក្នុងចិត្តដូច្នេះវិញថាយើងមិនធ្វើក្បួនឲ្យបងប្អូនជំពប់ដួលឬរវៀតចិត្តចាញ់ឡើយខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿពិតដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាគ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកដោយខ្លួនឯងទេគឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណាដែលជឿថារបស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកព្រួយចិត្តដោយព្រមហូបចំណីអ្វីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយស្រឡាញ់ទៀតទេខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកណាដែលព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជំនួសត្រូវវិញ្ញាដោយសារមហូបរបស់អ្នកឡើយក៏កុំអោយគេមានឱកាសនឹងនិយាយអាក្រក់ពីការល្អរបស់អ្នកដែរបាត់នោះគោព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេច

จุยจุนเปิดติดต่อเยงเปิลตรงบังคาดตรงบานจุนเปิดหายปุตรงทั่วภายในดอลออสอาด